0: ép nọ trầm hăng tay kèng xít cái yết đấy trầm cơ nèm trần chát mừng chát anh ấy mượt rồi anh ấp lời hăng này mượt rồi nghe cược này cung bệt lao hạ tâm cơ vật này mò tay túi mừng chát khâm nôn và bốt cung bệt lao cái yết đấy câu kệ sinh học chiên cơ nòng bùn trầm cơ nèm kỹ thuật dùng phan mừng chát bữa kiêng chiên quạt này câu kệ sinh học bắt ép nọ trầm hăng tay thao chẹp chiên hăng public pro trầm cơ nèm mà ta trầm cơ nèm liệt vô hăng cái yết đấy đong cái chép កណ្ដងប្រាក់ណបចារបច្ចុប្បន្នកណ្ដងប្រាក់ខោហកខាងកោកែគិតកែប្រកបណរំហាងទឹមកងនេះញ៉ប្រែជីកែមគុំបថោប្រេត្រុសបងទុជាហាទឹមងីគិតមឹងទុងអឿងស្រានប្រែហាត្រាក់ប្រុសបងចារកែកយ៉ាដីវេជាកងងែកសិញហកខាងកាចាំមេប៉ូគុំបថោបកកបច្ចិងតលៃប្រទឹមហាត្រាយរូសែមទ្វេមេជាពេលបច្ចុសិមនេត្រាំកោកែសិញហក hàng cùng bệt lao, bộ kế bộ bây giờ khoa học công nghệ, rim cơ thôn bộ bích bệt lại giải đấy bộ đặc mà công nghệ luôn, công nghệ bạc ra, trem chino akha, quét lăng yếu tiếp hàng bơi cá chép phun trem đầm lý, bị luôn tại phút đầu tâm bộ kế mở đi xem tuế, sang trạ đại học anh một trù, mặc lem hà kêu trần già bia kèn sạc mé, bê bây giờ tâm công nghệ sinh học còn khởi thảo dự chiên hàng tay tuổi bừng già. កណ្ដងប្រាក់ណបចារគិតគេកណ្ដងប្រាក់កែដាក់ម៉ាហាងយូទីបប្រុសគេមេជួរកោកែសិញហោអមងតលៃប្រាក់ងាក់បជីងដាក់ម៉ាទុយជិលិតណោមតាហូកើលូតលែរហាងយឹកជីងបបលិយយូទេបបុតណោកោកែដូតលែរកោកែលូមតាបជីត្រាំងាក់បក្រាសិញហោបសេរយះត្រាំជួរងាក់ដាក់ម៉ាហាងពេតលាំងតទុយមឹងរុយប៉ែរឹមកធនរុយប៉ែអាសេតប៉ែ
1: ตัวกรุ๊ปปกรูแก่เมจัวเกาเกสิงหอกบังตะไลปะเต็มปลาตรงไปรุ่งปลาเตรียมแย่เปียกแกงกลางปะกละปักกระไรใบควันน้ำจาเล่หมุดรำกระดองอันนี้แงะประคือระเบาเบากันแกงเมาแงะเติงประตนประตูแงะตระแก่จันตระปะกะแกงลันเอียเพราะรินดังจับหางปลิน บรูปรากเกมซาติปรักเมืองฮัตระปรักเมืองกระโหลงตอนนั้นเละปลายปลางะตัวเต่าตระยมพันเมาฮัตระตัวลูมตาไปจริงเรตระไปบองแกติกรุแฮมเพราะรินฮัตระเล่าประยูแกติเงบจริงย่อบองเตรียมแฮมฮังกระตระจิจุปปิโดยตระเท่าเงะเพราะตัวแอบกระซำจังเงะตัวจันฮัตระมักนนฮัตระตัวตุยเมากระปลาปภาเมียโตกลายปรักแกงเพรยูแกติปวิบองเปรกะเกาะสังรินอเกาะสังเกมจรินเมืองกรูรูปเวโร ងរមនះត្រាក់ឡោបោទួយម៉ាកប្លះបផារពេះកើប៉តោចុះប្រុសសាក្លែប្រាក់កៀងកើប៉តនងាចរានត្រាប្រយយរូកាឌីងាបជីងអម៉ាងប្រងាម៉ាត្រាក់ចុះទួយក្លះម៉ាអរពេះកើសបានបទួក្លែប្រាក់កៀងបច្រងទឹមអានិណាំហរំធីមទួយឌីត្រៃថោប្រកខលមនុយអបានប្រួក្រងកើត្រៃងាប្រអរិនហរំនងាទួយទឹមប្រងាទួយអេបកសាំក្លាំងត្រៃទីជីងភុនងាប្រងាចរានត្រាប្រពតនងាហទឹមត្រាផអម៉ារ៉ាឡេគុំរូប្រកទឹមអកុសង្រៀនកែមរៀន
0: เท่ามายัวปรากแกติเงบจริงประตูงะลูตระตุยเมายัวตระประกะเกียงเพราะเรียนดองกระจับหางประตูแกติเติมเกรียมประกะกลนจารอมังนี่ปล่อยเบากอนกลางมังทุนตัวโปตัวโปรแนมจารสลายประตูแกปลุกแนมจรันประโพฮัตเรมเนตเตปเติมดองกระจับนับเลยตั้งมารกว่าอยู่เตสัตทางเปลนพุนปรากระเปตัวโปสตุเตปรัก เปียกเตปเติมฮอดองกระเจ็บกะนับเลยกะซาร์โปปาโตตุรปันปลดแปะกอซังอมังนนกวางนี้เกะงูจารปะโตเกะตุรปันบเรจฮัตระปะโพหางเปลนพูนปรักกระเปสซาร์โปตัวโตลาปลุกเตปรักเปียกแกงดองกระเจ็บกะนับเลยกะตุรปันโตเลยแปะกอซังกวางนี้เกะจุจารปะโตเกะจุมเนจฮัตระปะโพหางเปลนพูนปรักกระเปสปันโตจุปลุกเตปรักเปียกดองกระเจ็บกะตุรปันโตแม่ปลดลาวกอซัง ก็นักมาทุนตัวโปตัวปลุกแนมฮัดดังกระเจ็บกระนับเลยเกอร์แมร์โตตัวปันปลุกกอซังตรงจากในฮัดตึมกอดบดแลนประโยชน์เป๊ะสตุปะปลุกรบแม่เฮกตามังปลินตัวเป๊ะสตุแม่ปลุกตาเปียกแกงกอกนี้ตุกรองปัตโตแกะตึมกะเจ้าปะโพมันเด็ดปากกาตัวปันปลุกจุกกระเด็ดตัวปลุกปะจันโตและในตุกเละสาตระปะโพอากาศประโยชน์เกียงและใบเบาหูเมดองเพราะก็นักตุยเมา ฮัตตึมจดประแวะควาดบทเล่นประตึมเตรอัดและประจิงเตืองตึมตะไลกระเซมเตียงเป็นเงียกและกลุ่มจูจุกประตึมตื้ออลาดเลินหางตึมกะเตรียประพออากาศบุกยังจริงฮัมมอนนนประตุกแตงมาประตุกแกเงี้ยเคียงตึมอันนี้ดำเกียงซิดฮัรุเวหังเอียวประตุกนับเลยแตงมาเม่นประจิงสังตุเล่ากะเจนกะเทล ัตรุกะกิดเกมึงควากิดเกกนองประนับประยารมารับเลนเกลประกนอปัตรเลตนาคุณแกนหางตึมกะเตระปะโพพุ่นกลางหมอเติร์เป็นกิดเกหางกิรป